0: ด้วยยังไงว่าลุนนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววันโ
1: ลไม่งูยูร์จัลเรื่องตัวเราจะคดีงูวินเทย์ไม่เชื่อดูนี่เด็กวัคซีนได้วินเทอร์เรียริวนักฟลูviruses jale kabichen beli jambi ka important ya maranu kabichen beli regular vaccinations especially if need to marchi urung utirja wangi nokal maringit wo health jama meriwal maranara flu covid ka rsv vaccinations tiangun bala authorized ya australian government law canberra
2: kamadamora yulmo radio check it out
3: yo tapir yulmo radio